ังโจ๊ะนาดิวร่างเก่งลุลกกระเด็นงานในช่างเงาในซีนางไงยาบวชเงาเธอรู้แม่ปะเทียงแมรีนีลีแบนบานวนมลติบาดีตลุมีนวดมอนิกามีดีโปรแกรมนานารวยทุกดิกรวากับมอนิกามีดีอันแนงเกสาวเจ้า

0: ตปีอิตาเอไงก็ปะมะไคลออบิสมาติสุงัยติปัญญายยะไลเดกะกอทิติอุลูดูลูสลวบนางาญะดูดีญะสงาวะงะนะนาใดยะไลมาติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปีกิตากตาปรากะวะกะลันทังอัตติกะวะกันนาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุอิสมิเมตกะนาเมลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาลักิกะนากะเมลีละวะมะนวะกะงาววะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: YFM Segulai Sejalai.